ของเพื่อนของเขาเพื่อนมันเป็นความของเราเป็นคนที่ไม่ได้เรียน